0: แมนบลี
1: เว้ยเองแงกี้เป็นมาแรงเลยเบื่อตั้งไอ้นี่จ้ะแม่แปดที่วักตัวนี้เนี่ย
0: บลีบุษันเตียงมาตุรันดิพลังกิรันในดิคามาร์ซาเป็นเตียงละมาเตียงดูพันเนี่ยบลีตากดเตียงกับบาคารันยันบลี
1: เว้ยจะกาวัดกาตีเลยนี่จ้ะเนี่ยป้าหนักมาที่ปีดีอันนั่นตัว
0: อามอนบลีสิงห์งัดเว้นยังทำบลีปีดี
1: โต้จะงามบุลบ์นั่นมาเอ็มเน็กเน็กไอ้กาลักกี้เน็กจะมาเรเซ็ตกาตีเนี่ยเออโลมานิมานยันเบอามันสูตรมาตุรันอิงตั้งหยาบุตรดูพันนี่ปังสิงห์งั้นดิจัลันบินเมเรเรนบินมาลิปตันที
2: ่ kebakaran sering terjadi karena dupa yang masih menyala. Ingat, setelah sembahyang, cabut atau matikan dupa Anda sebelum meninggalkan rumah.
3: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singa Raja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
4: Pro 1.